Caeri. Vision. Vision. Eu que tinha ideia. Tinha ideia nele. จะรานี่ได้หรอนี่เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะรานี่กินอันเดียวทีนี้เดี๋ยวคุณชีวันวิลาเอรีคุณชีวันสมบัติสมนึกสมอาจารีจะรานี่กินอันเดียวทีนี้เดี๋ยวก็วิเดอรีเฮ้ยเฮ้ยแล้วดินเนี่ยวิ่งนี่ก็เดี๋ยวอาฮะก็สงการวัวเช่นอะไรอันนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ยิ่งเช่นละเพื่อเกี่ยวกับเพื่อเกี่ยวกับอะไร我提着新卡拉干的，年轻人人都是在哎，说哪里？你看那个烟火，是也是那个，这那就进他爸那个，都是有的，好的。你这也一块钱提个一次，最终当然提也提了。